0: ตาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่มาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาบงลีถ่ายพี่แล้วงารุงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารุมาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้เจ๊กันนี่เจ๊กะจะมาดิเจ๊กะเนี่ยดางาอ้าม้วยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติ้ม้วยทาบาเลยลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า

0: Toten om aan zijn schaars en om wat hij met hem van de kentie als mij de kijk om mijn stand op aan te gaan geraakt van MCTF, toch al mijn akkelaar. En wat ik zo goed ben kan gedraaid op zijn comedy en zie als ik kon hoe zou mij aan zijn CT, voordat ik zo bij jou die dat aan je dan in je als je op de goede karriere die bij de online staan, voordat ik zijn dag om zijn aai, mag ik zo bij jou die. Kanjokan hingga dan korang bersemakan nantap dan mampu suksa kudu kehi yang maipau tidak ki sendai lu sengai. Angkan moh kui hong noh kebiang an makanan han moh jauh kan kap yau vegan lab. Moh ke jauh to mengkeprai grafik kebiang noh kebi ipun kui kacohi. Moh ke jauh pun kui jauh sekain-kain yang angsun siji gerak program in noh kan kui ka ing jubi.
1: ရွေးဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဖန်နောက်ကောင်ကပူစုံလိုက်ကွေးကတောင်းပြီးကတကဥကကွေးနောက်ကောအံရန်ကွေးကဖာဟံဖာရီဖန်မစုံပလကရံဥတ်နံကွေးအံအားကောကွေးကခီကပြန်နောက်တူကလာပြီးမှအဟိနန်ဟိယံမကောနန်ကတကောင်ကပြရပြီးပေါက်ရံအင်ခန်ခီมาจุดจอกันจอประโยคกันจอมันอังอาหมายพันเนาะผู้ประปนเดือดหุดกระดองไตกับเล่นมันสะสานเนี่ยปนกุยกับวายกิติพมอจุดจอบคือปนกรอมก็ตัดเตือนยิ่งนานพันเนาะกระดองไตนายยมแปลอังอาก็กระดองปอกเลมอิงหายปนติดตุ่มไตประโยคกันจอมันหมายเมืองปลักปลายหมายประแก่การกุนนายกุตากุจีปนติดไตนายของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจินานี่สตังหลังจริงๆกันแน่พันว่าตัดเล่นมันปุสุกสักปะมือเอาไม้คอยกระดามังชายเด็กที่สงายยาสงายต้องหอยอันยาสงายพันว่าหลักการมังไทยอจิยาแรปปี้ต่อแรปปี้ยาวเนาะหลังคนนั้นกระดาสนาเลือดต่ออันมัดคันเก็บคนไปกุยกะกลายลูกกุจีตัวเป็นกุยกะจองกองกับยาวิกันแน่หมอกะขี่กะคาส่วนมังมันพันว่ากองกับยาวิกันแน่อังตมาสอกปีกุกลีหมอต่อที่ยังราวกาตัดเล่นมันปุสุกสักอาหินนั้นมกนั้นท่านหมอกระเบรดอจิยามังชายดีอย่างกับด้านมันผู้ศึกษาสอสาในคนยุคการจอสังลังกับยังกอลาเปอร์เซนเนาะอาจเอิญนั้นท่านหมอกองกับยุคเนี่ยน้ำตาจุนนั้นสอสาคนแม่คุณยุคกระหัดกระกรังยอมกับยังกอลาเปอร์เมืองหมายกองกับเพชรอยู่กับด้านมันผู้ศึกษากอลาเปอร์เซนสอสาในคนยุคกองกับสอบติดติดเลยมอบขอบจอเนาะอาจเอิญนั้นในขณะนั้นการนับยามกับยางกลาปืนมังกระดมกระจอยหมายกระตับเตยกระยองกรอกับยางออนไลน์กระตับเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่หมายกระกังปีสง่าเมืองมอเคยคุยกับครีนระพริมกระกระอุดกระคุยกระปืนสังที่ท่านเนาะกองกระตัดสู้ซ้อมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากอส่วนสังในคุยกับกุ๊กคิงพีที่ปนุต่อกระตองตองอยู่นั้นควันปีเมืองมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพูดที่ยามก่อนนั้นท่านตับเล่นไทยที่ผลดิบหมดนอกที่ขี้ห้องที่ขี้ห้องที่กำหมดที่ตับเล่นมกนั้นอังผลดิบต่อวิญญาณห้องที่ที่โซซังในผลงามอุดที่กระดับมังชายโซซังในผลอยู่ที่ไกลมองมองผลต่อสติตะกะไข่ตะกะไอผลกุยกาต้องให้สร้างหรือจิตสีแค่ไหนขาหายไปตับเล่นมันผู้ศึกษาออกสครับโซซังในกุยกาผลดิบหลักง่ายกระดับมังอาเซียนผลวิญญาณจุลาใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอนายรวมแปลกจอดิบดีเป็นกรอมปลักกาเป็นเชียงของตัดเตะดิเอิร์นเฮตัดเล่นมันบุษุกสักคันคีห้อยกระดามันชายกรองกับอยู่นอกคันคีอังอาก็จุดจอนายรวมแปลกดิเอิร์นลายตะมูกระเจาะคือสุดได้ยาสังไงอันนั้นคุยประกุยกระดามันชายหมายประมาทจุดจอประตูไข่นายคุยประตูดีอยู่กันกระดามันชายคันคีโซซังอันเอกบนกุยกะคีกะคาจอดุฮอดกะเป็นกล้อมเองพันจีท่านมอจุดจอปุกจอตุตีเป็นกล้อมกระดับหลักอย่างของนายหนุ่มปลายแขนคีท่านมอปล่อยสลับประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาหมายปุจจอนอตุตีเป็นกล้อมอังอาก็อังตมอเวลาประสีโซซังอันบนตุตอบหลักง่ายกับอย่างนอมอคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีหมายตัดแดนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นบนที่กุยกะตัดแต่กับอย่างตัดแดนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านเนาะการจบอยู่ตับแล้วมันกระตับกระต่างมาจากปูขันขีเวกาตัดกระตับแล้วก็ราบหรือเสียงโซซังในกุยกาตองปีติกระตับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็หัดปนติดต่อหลู่จึงนานเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางนายก็ราบหรือเสียงกระตับไม้ประมงจุดย้อนไหนรวมปลายขันขีอังอาก็สมัยที่ควบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้ง quan tử mừng mạn hết sáng phụng chỉ chỉ cần nét cái đó phụng mừng mạn mạn chai có mà chụp cho bên nhau lo cái tiếng online có mà chụp cho bây giờ cần cho lại đi còn phụng mừng ăn à có yêu cần cho cả thịt cái tiếng còn là phụng mừng có thể cần cho nấy thì kỳ bị ý nấy có mà chụp cho chỉ chụp ăn à có hay phụng bây giờ cần cho cả tập sớm cần cho lại đi kỳ ý ปันมาอุยปัดมากายอยู่แข็งขีกระดับหลักกระสังไงดัดที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่การจอกระเพกกระยังก็หาเป็นเสริมไม้ปมจุดจอเป็นเงากรอที่อยู่การจอหลายดีก็หาเป็นบางอังอาก็ให้ผลตะกุยกระตาตีกระยังการจอไปอยู่คือท่านเนาะกรองกระไปอยู่จุดจอยี่อยู่แกนแม่มากุยวันส่วนเสริมก็หาเป็นเสริมสสารผลกุยกระตะเตะกิติการจอกระเงากรอกระยังออนไลน์ของไปคำเล่นไม้ปมจุดจอกระดับจุดกิติพีเอกุยกับหมดที่ดีกูจะกูจีเอวันกุยกับจองให้ท่านหมอไลฟ์สตาร์เองหมอไลฟ์สตาร์ก็ต่อจิตจองกูอยู่การขั้นกระดับจังพัง MCGM ข้าวันยาปีกองไลฟ์สตาร์เองแต่ไปกุยกับพารองฟารีไม่แค่หมอกับพารองฟารีจะไปกูจีเชิญแต่สตาร์ดีมาสั่งกูก็จะไปให้

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Not a bloody trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely and wind and regard? Not a little bit. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A deadly big hair. Not a little bit. Oh, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Seriously. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a little bit. มันจะเอาหมูกูเยอะๆๆๆสั่นจริงๆอะตะตุยเปี้ยเลยนี่เมียนี่ปี่ดูเลยค่ะนารุอีกคนมันมาเลยนารุเนี่ยตวยอยู่นารุเนี่ยนิ้วนารุเนี่ยโดนมาตัวไม่เองเนี่ยโดนมาสะท้อนได้แล้วกูเปลี่ยนจริงๆอะสงที่ได้มั้ยอะสงที่ตรงนั้นอะสงที่ตรงข้างจ้ะทีนี้เนี่ยมีอะไรคะ我们这边也吃的吃的，我们现在就都吃中饭去，我们不能带狗带家，我们这边楼房没有，你睡了吧，熬夜了。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกอ่ะบาบีมะนี่ตรงมาจะมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิเนี่ยเนาะมั้ยดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่แล้วงาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เป็ดกันนี่เสกกระดิดามาดิเช็ดแกอ่ะงาอ้าง้วยมั้ยสุบิ๊ดจม้าตัตติมวยถ่าบาเลยลูกชอบกว่าเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไหนไปตัวใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุเตยล่ะไอ้
1: 你到哪去呢？可以去呢？呀。

0: Okay, Norman, thanks God. Als ich einfach mal bei mir kommen, weil du kennst die, als mein Ikrai kommen, als ich dann doch mal zu erkennen, gerade auch an MCTF, du gab mal ja Kilari, dann hat du zwar gut und dran gedacht, dass ich nicht komme, die, als ich auch sie und du ja mal ja auch für sie zu, gerade als ob ich ja wie nach der Anwalt an mir, als ich ja und du gut gar nicht und leist dann, gerade wie es da und verneihe, wo ich jetzt aber wirklich, การเจ้าการเห็นกับแรงกราบสื่อมาขนานตับแรงนานไปสุดสาวดูแก่ที่ยาวไม่เปล่าตีเด็กที่สุดได้ด้วยสังไงอังกมอคุยคำนอกกับแรงอันมาขนานท่านมอเจ้ากันกับยาวที่แก่แล้วมาคือเจ้าโตมันกับไรกับเพชรกับแรงนอกตีเป็นกุญแจใจมาคือเจ้าปนกุญแจใจกันกันอย่างเซนซิจีกระตอกยามเองนอกกันกุญแจอินจีที่ท่านมอคือรับสื่อไว้กุญแจตองตีกระตอกกับอุดกับกุญนอกก็ อังยังกุยกับฟ้าหอมฟ้าหรีท่านหมอส่งปลักแรงอุดนำกุยอังอาก็กุยกับขี้กับยังนอตุตีกราบีมังอาหินันเฮยังมองคนนั้นกระดาษคล้องกับปิยาบีปกยังอิงแข็งขี้พอหมอจุดจอกันจอไปอยู่กันจอมังอังอาหมายพันหมอผู้ประพันธ์หุ่นกระดาษตรงไปกับเล่นมันสะซ้อนเหยื่อเป็นกุยกับวายกิติพอหมอจุดจอไปเป็นกรอมก็ตัดเอื้อนหนาท่านหมอกระดาษตรงไปนายยงแปลอังอาก็กระดาษปกยังอิงหายพันธุ์ติดตุ่มไปอยู่กันจอมังหมายมังปลักแปล ไปหมายประกาศการกลุ่นนายกุฎากุจีปนดีไม่นายของอุดคำเลยนะคือปนดีต่อสติจุนันเองสตังหลังจริงๆกันนะพันมาตัดเล่นมันไปศึกษาตามเมืองไม้คุยกระดามังชายเด็กที่สุดได้ยาสงายต้องหอยยาสงายพันมาปลักกระมังไทยอาจจะยาเรียบตุ่นเรียบที่ยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนาเรียบต่ออันมาทันเกี่ยวกับกุยกระไกลลู กูจีตเตอเป็นกุยกระจอกรองกับยาวิแกนแนมอกะขี่กาคาสมังมันท่านหมอกรองกับยาวิแกนในอังกมาสอบปีปีมอต่อที่ยังราวกาตับเล่นมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอคันนั้นท่านหมอกับเร็ดจีละมังชายดียาวตับเล่นมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการโซซังล่างกับยังกราบเสือนอัดเอิญนั้นท่านหมอกรองกับยุติเงินนุ่มปังจุนนั้น โซซังคนแม่กุมคือกระหัดกระกรังยอมกับยังกราบเปิมเมืองไม้กรงกับเพชรไปอยู่ตัดเป็นมันผู้สุขกราบเปิมเซนโซซังในผมอยู่ที่กรงกับสอบติดติดเลยมองไปขอบจอหน้าเดินนี้นั้นเลยใครอ่านการนับยามกับยังกราบเปิมเมืองกระเดิมกระจอยไม้กระตัดเตยดีกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยดีสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเสนาเมืองมองเคยกุยกับคริ้ง เราเพิ่มกราบโอ๊ตกับกุยกราบเปอร์เซนต์ที่ท่านหมอกองกับตัดสูตรชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากอโซซังในกุยกับกุคิวพีที่ปนดุต่อกระตองตองอยู่นั้นควันปีเหมือนมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพีที่ยามกันนั้นท่านตัดเล่นทายที่ปนดิหมดนาปีขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตัดเล่นมกันนั้นอังปนดิต่อไปยาวคำพีที่โซซังในปนงามอุดที่กระดับมังชายโซซังในปนอยู่ที่ไกลมองมองปน ต่อสติแต่ก็ใครแต่กายเป็นกุยกาตองให้สร้างหรือจีบจีบกันนะค่ะไปตัดแดนมันผู้ศึกษาออกสปรับสร้างในกุยกาปนกิบหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปนดีเยาจุยาใช้ยังมาก่อนนั้นประมาณจุดจอในลมปลายประจด
1: รู้จิตตัวจอแลมที่ตัวมีอาเซียน Akulu MCDN Internet Radio Gani Tolu Ni Chima, Lujiminu Ye Dolan Taupo Kampeng Ni Gu Chon Nyabu, Taupo Bjidu Rie Lumu Ye Sawin Ni Ye Yeti Ye Dwe, Lungan Ni Gu Amya Bjidu Rie Pumu Tishi Ape Nai Chabu, MCDN Internet Gani Chon Nya Thay Tuen Chabu Tai Tuan Pai Kho Lai Paare. Chon Nya Thay Bhi Taupo Kunyi Pe Chien Ape, Jamaru MCDN Gu Khon Ape Si Baare Shien. MCDN Ye Facebook Messenger Gani Satwe Bhi Song Zan Lu Ya Baare. อากูรู้มีดีเนี่ยในปีรอดนิวชิตูจอแลมบีดูเรียจอนยาริโก MCD
0: อภัยตาเดินเสพไปต่อมาเพียบไปเจสุจะมาเรื่องที่เป็นกรอบปลักกระเป็นฉันของตัดเตะไปเอิญเลยตัดเล่นมันบุษุกสักคันที่ห้อยกระดับมันชายกรองกับอยู่นอกคันที่อังอาก็จุดจอนายลงไปไปเอิญลายตะมูกระจัดที่สุดได้ยาสังไงพันมอนคุยกับคุยกระดับมันชายหมายประมาณจุดจอประตูไขในคุยกับ ดูดีอยู่กันกระดับมันชายแทนที่โซซังอันเอกบนกุยกับขี่กับคาจอดูฟอดกับเป็นกลอมเองพันจีท่านหมอจุดจอประจอตุตีเป็นกลอมกระดับหลักอย่างของนายลมปลายแทนที่ท่านหมอปวดสลับไปยุตตับแรงมันผู้ศึกษาหมายประจอนอตุตีเป็นกลอมอังอาก็อังตมอประลาประสื่อโซซังอันเอกบนตุตอบหลักง่ายกับอย่างนอเมื่อคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีหมายตับแรงมันผู้ศึกษาอยู่นั้นบนที่คุยกับตับแต่กับยังตับแรงมันผู้ศึกษาอยู่นั้น ท่านล็อกกันจะไปอยู่ตับแลนด์มันกระถักกระทางมาจับปูขันขีกล้วยกระถักกระตับแล้งก็ราบึกซึ่งสสานในกล้วยกระตองติดติกระตับเหมือนชายไม้ประมงเหมือนอาเซียนอังอาก็หักบนติดต่อหลู่จีนนั่นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจ่อกลางมันก็ราบึกซึ่งกระตับไม้ประมงติดต่อไหนรวมปลายขันขีอังอาก็สมัยที่คบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนเมืองมันเฮ้ยสร้างปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมาณจุดจอปัญญากรอกับย่างออนไลน์ประมาณจุดจอประโยชน์การจอดไลน์ที่ก่อนเป็นเมืองอ่างอ่างก็อยู่การจอดกับเพจกับย่างก็รับปืนเมืองประแก่การจอดไหนที่กีบีอีไม้ประมาณจุดจอคือจุดอ่างอ่างก็ให้ปุ่นประโยชน์การจอดกับตัดสนการจอดไลน์ที่กีบีปัญหาอุณหภูมิประมาณกะอีอยู่แข็งกีกระดาษลักษณะสง่ายดัดที่กุจักุจีอ่างอ่างเป็นอยู่การจอกะเพจกับยังก็ลาเป็นเสริมไม้ผู้หมดจุดจอเป็นเงากรอที่อยู่การจอหลายที่ก็ลาเป็นบางอ่างก็ให้คนที่คุยกับอาทิตย์กับยังการจอไปอยู่ที่ท่านมอกร้องกับไปอยู่จุดจอที่อยู่แกนแม่มอกคุยวันเสริมก็ลาเป็นเสริมสสารคนคุยกับตัดแต่ที่ที่การจอกับเงากรอกับยังออนไลน์ของไปคอมเลนไม้ผู้หมดจุดจอกระดาษจุดพีพีพีเอคุยกับหมดที่ที่คุณจะคุยที่เอ็มคุยกับจองให้ท่านหมอไลฟ์สตาร์นี้หมอไลฟ์สตาร์ประกอบจิตจอบุญอยู่การขั้นกระดาษจังพัน MCGM ข้าวันยาติกองไลฟ์สตาร์นี้แกจะพูดกับพาร์องฟาร์มีหมายแกเหมาะกับพาร์ทานส่วนตัวผู้เชิญแต่สตาร์นี้มาส่งกับเจ้าผู้ใหญ่